0: ระยอดกระชั้นเสระยอดจะรอดหลั่นโลละเลยสั่นเลยรบาร์รีฮังยัว
1: ลาเรกามาเลยล่ะ
0: เรกามาเลยสุราห์